0: Mix 1 99.9 FM.
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกแล้วทุกเสาร์วันอาทิตย์10โมงหา12โมงเป็นประจำเป็นประจำอย่าลืมว่ามื้อนี้เปลี่ยนโมงใหม่เนาะดึงโมงไปทั้งหน้าอีกชั่วโมงนึงธรรมดามื้อวานนี่มีแต่9โมงแต่มื้อนี้นี่10โมงแล้วเนาะท่านฟังครับดังที่เฮาได้กันๆแล้วก็ได้เว้ากันแล้วแต่อาทิตย์แล้วนี่มีแล้วได้ก็ตามเลี้ยวออกไปทางนอกนี่ฟ้าแก้งจังปังแต่ว่าเปิดเพลงเย็นใจฝนห้ำใจจากจากฝนตกจากจากว่าซั่นบ่าตามเบิ่งข่าวอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่ใน Facebook นั้นอย่างนั้นแต่ยังคือยังอยู่แถวบ้านเฮาเนาะแถวเอเชียบ่แม่นตั้งแต่ฝนตกล่าเด้มักเฮ็บก็ลงตุ้ยจบเฮ็บก็ลงแล้วก็อยู่นี่ก็คือกันอยู่ออสเตรเลียนี่ก็มีฝนมีมักเฮ็บคือกันซั่นจังค่อยว่าฟ้าฝนนี่เนาะเพิ่นว่าฟ้ากวมหัวอยู่นี่มันแม่นฟ้ากวมหัวแท้ๆเด้มันมีบ่ทุกบ่อนเนาะอ้าวเฮายังสิมีหลายหลายแนวมาโอ้ลมกับทานผู้ฟังเนาะเพราะว่าข่าวระหว่างพวกเขาข่าวในสังคมข่าวอยู่ในโซเชียลมีเดียนี่อันใดที่เกิดขึ้นกฎระเบียบการเปลี่ยนแปลงนอกจากดินฟ้าอากาศแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎระเบียบconstitution ใหม่บ่อันใดอีหยังหลายหลายแนวสิมาโอ้ลมกันมื้อนี้อยู่ในห้องทรงมีไผแดเชิญถามสบายดีท่านผู้ฟังแล้วเฮาจะค่อยมาล้มกันต่อ
2: เฮาเจ้าสบายดีทุกทุกท่านสบายดีตอนเช้าวันอาทิตย์เนาะลาการมื้อนี้ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการจำปา FM ภาคภาษาลาว 99.9 ซึ่งมื้อนี้ก็เดือนตุลาละ
1: แม่นแล้วว
2: ันที่3ของตุลาเนาะเวลาผ่านไปไวๆวันที่3วันที่4เมื่อวานนี้วันที่3โอ้ 4มื้อเลยเนาะหวังว่าทุกท่านคงสบายดีเนาะแล้วก็มื้อนี้ทีมงานพวกเฮามาครบ4คนพวกเฮาจะมีหลายๆสิ่งหลายอย่างมาโอ้ล้มนําทุกท่านเนาะเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเขื่อนที่หลวงพระบางแน่เนาะว่าเพิ่นสร้างฮอดใส่ได้มีหยังได้มีโครงการหยังแดแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเกี่ยวกับมันยังก็คือไอ้คําแสนว่าเมื่อวานนี้ฝนตกเนาะเห็นน้ำท่วมสถานีเซ็นทรัล
1: แม่น้ำท่วมเรายังหัว
2: ไหลจากหาง
1: ลิ้นก่อนสิลืมตุ้ยว่าเมื่อกี้เรียนเว้าเรื่องหลวงพ่อบางเพิ่นคือก็มีการควบคุมในหลายอันหลายแนวเรื่องกฎระเบียบเนาะวางแผงขายบ่แม่นหยังบัดแล้วเว้ากับทาง
2: หลวงพ่อบางนี่เขาจะเอามาโอ้ลมถึงเรื่องอันน่ะมันมี2กลุ่ม2กลุ่มนึงกับกลุ่มที่พิทักษ์ยังก็เขาจะเอิ้น
1: ธรรมศาสตร
2: ์มรดกโลกของหลวงพระบางเขาเจ้าจะมีสิทธิ์ในการออกกฎเพื่อที่จะให้หลวงพระบางนี้งดงามและก็อยู่ในขอบเขตของมรดกโลกเนาะและเดี๋ยวเขาจะมาโอ้ลุ้มกันถามข่าวสบายดีไ
3: อ้สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเนาะกันมาพบกันอีกตามเคยทุกๆวันอาทิตย์เนาะสำหรับผู้ที่ว่าอยู่แถวซิดนีย์หรือว่านิวซาเวลส์เฮานี่เนาะปรากฏว่าว่านี่ทหลายคนก็สกูลฮอลิเดย์เตรียมว่าสิออกไปเที่ยวไปหยังไปปิกนิกบ่ไปนั่นไปนี่ฝนฝาดลงมาอ้ออาจจะไปหยังเนาะแต่ว่าบนอื่นนั่นแถวบริสเบนบ่อาจจะมีแดดมีหยังก็แต่ว่าในซิดนีย์เฮามื้อนี้หั่นโอ้อากาศดีที่สุดเนาะฉะนั้นก็ยังว่าตามสบายดีทุกท่านจะพวกที่ว่าหลายๆทางที่ว่าอยู่ต่างประเทศเนาะและก็อยู่แถวนิวซาเวลส์เฮานี่เนาะก็พบกันอีกแม่นแล้วเนาะอ่ะต่อไปก็แม่นน้องดวงดาวอีกเพราะว่าครบชุดมื้อนี
4: ้ครบเจ้าสบายดีท่านผู้ฟังทั้งบ้านที่เคารพทุกๆ ทานเนาะบ่ฮู้ว่ามื้อนี้สิมีไลฟ์สดบ่อันใหญ่บ่ยิงก็จะไปลองทดลองเบิ่งค่ะแม่นว่ามีไลฟ์สดก็เบิ่งทางไลฟ์สดก็ได้หรือบ่ดังนั้นก็ฟังทางสถานีวิทยุแล้วก็โดยเฉพาะFC แฟนคลับทั้งหลายที่ว่าประจําอยู่แล้วฮอด 10:00 นปึ๊บแล้วก็เปิดวิทยุฟังแต่ว่าอย่าลืมเด้อมื้อนี้เด้อเปลี่ยนโมงเด้อท่านผู้ฟังผู้ใดเบิ่งโมบายโฟนให้มันก็เปลี่ยนเองดอกซาเทไลท์มันเปลี่ยนให้แต่ว่าโมงที่ติดอยู่ฝาหั่นน่ะก็จะต้องได้เอามาเฮาต้องได้เปลี่ยนใหม่คําว่าหมุนกลับไปหมุนไปทั้งหน้าสมองหนึ่ง
1: แม่น
4: แล้วแสดงว่าได้นอนหน่อยลงสมองหนึ่งแต่กลับจากเหตุการณ์ไว้ขึ้นเนาะจึงหมายความว่าคือกันกับปกติพวกเฮา 10:00 นมานี่กลายเป็นว่า 9:00 นต้องได้มาเข้าสถานีวิทยุแล้วบ่เป็นหยังจะใช้เวลาบ่ดนดอกอาทิตย์นึงก็ปรับตัวได้แต่ยังมีบางรัฐเนาะที่บ่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคือรัฐควีนส์แลนด์นี่เพิ่นบ่เอา เรื่อง daylight saving นี่มาเว้าเรื่องพยากรณ์อากาศท่านผู้ฟังมื้อวานนี่บ่ธรรมดาแต่พายุมาวูบหนึ่งหั่นสร้างความเสียหายให้หลายได้มีฮอตทอร์นาโดพุ่นนะบ่ค่อยมีจักเทื่อทอร์นาโดมื้อวานนี่สร้างความเสียหายหลายในทางที่มันปุ๊บเนี่ย rips through อูลาดูลาซึ่งอยู่เขตนิวเซาท์เวลส์ทั้งเซาท์โคสต์ของนิวเซาท์เวลส์เนาะเห็นว่าพวกอยู่ในห้านกาแฟห้านหยังบ่จักกันน่ะ
2: คันโฮม
4: คันหยังฟ่องก็ถึกคึกโคมล่ะจะอาจจะสร้าง ความเสียหายเนาะแต่ว่ามาเบิ่งพยากรณ์อากาศมื้อนี้คือว่าดีดีได้ล่ะ
2: เจ้าแดดออกมื้อมื้ออ
4: ะซันนี่ว่าซั่นซันนี่หั่นก็แปลว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสแดดออกเห็นแดดบ่มีฝนเนาะปัจจุบันนี้ในขณะที่เรากำลังเว้านี้อยู่ในซิดนีย์หั่นประมาณ20องศาห้วย20องศานี่เพอร์เฟคได้แล้วก็จะขึ้นไปเป็น22 23 24 25ฮ้อนสุดกันเป็น2โมง25สิว่าฮ้อนก็บ่ถูกเนาะเว้าผิดถอนคำเว้า25พอดีงาม perfect perfect พอดีงามเลยอากาศของยามฤดูใบไม้ปงหรือว่าฤดูบานใหม่หรือว่าเป็นยามที่ว่าทางออสเตรเลียเฮาอยู่ในอากาศดีที่สุดนะถึงว่าจะมีปัญหาสำหรับพวกที่แพ้เกสรดอกไม้เห็นก็ถ้าสิออกไปทางนอกก็เอาหน้ากากใส่นิดนึงก็ดีมันเกสรดอกไม้มันหลายแล้วก็อากาศก็จะเป็น24 23 22ซาวลงไปฮอด 6:00 นแหลงพอดีตะเวนเริ่มจะตกดิน 7:00 นเดี๋ยวนี้ 7:00 นตะเวนเริ่มตกดินมัน19องศาท่านผู้ฟังแล้วก็จะค่อยลงไป18 17ต่อไปจนฮอดเฮาจะมาเบิ่งมื้อต่อไปมื้อนี้ mostly sunny ส่วนหลายจะแม่นท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสอุณหภูมิอยู่ในระหว่างเฉลี่ยแม่น25องศางามที่สุดมื้ออื่นจะมีฝนฝอยครั้งนึงหรือว่า2ครั้งอุณหภูมิ15ถึง23องศามื้อวันคานจะมีฝนฝอยเช่นเดียวกันครั้งนึงหรือว่า2ครั้งอุณหภูมิ16หา27องศาวันพุธฝนฝอยครั้งนึงหรือว่า2ครั้งอุณหภูมิ15หา21องศาวันพฤหัสท้องฟ้ามืดครึ้มท้องฟ้ามืดครึ้มคลาวดีท้องฟ้าครึ้มมีเมฆหมอกบดบังอุณหภูมิ15ถึง21แต่บ่มีฝนวันศุกร์เริ่มตะเวนออกซองแสงผ่านพ้นเมฆหมอกมาใส่พวกเฮาอีกอุณหภูมิ12ถึง23องศาบ่มีฝนเช่นเดียวกันแต่พอฮอดวันเสาร์จะมีฝนตกครั้งนึงหรือว่า2ครั้งเนาะ15ถึง26องศาจะได้น้ำฝนประมาณ4มมแต่ยังใดก็ตามที่เฮาเว้าเรื่องโฟคัสนี่คือกันครับอาทิตย์ก่อนเพิ่นก็บ่ได้เตือนได้ว่าสิมีพายุมาก็มาปึ๊บบาดเดียวคือมื้อวานนี่เอาบ่ทันมาบึดเดียวแล้วก็หายไปซ้ำกับว่าบ่มีหยังเกิดขึ้นท้องฟ้าแจ่มใสตะเวนออกพอดีเพิ่นเอิ้นว่าผีตากพระอ้อมภาษาลาวเพิ่นว่าแปลว่าตะเวนใกล้จะตกดินนั้นงามๆว่าเอ๊ะมาเบิ่งฟังกี้นี่คือว่าพายุมาเก็บเครื่องตากเครื่องน้ำก็บ่ทันแล้วก็เอาเข้าไปตากจะเอามาจืนเฮ็ดข้าวโคกะกู้น้ํากับบ่ทันเปียกปดได้ทิ่ม
2: เอา
4: บึดบึดนึงแล้วกะหายไปเซ็นก็ว่าข่อยบ่มีพายุเลย
2: โอเคมาไวไปไว
4: มาไวไปไวเซ็นเดียวกับจิตใจของคน
2: เจ้าย
4: ามอารมณ์ใจให้ขึ้นขึ้นคือพายุไปแล้วแล้วก็วูบลงแล้วก็ว่าบ่มีหยังเด้อ
2: เจ้า
4: และโดยเฉพาะผู้ที่อารมณ์ฮ้อนหั่นยามฮ้อนก็ฮ้อนเอาแต่ใจตัวเองเนาะบัดแล้วแล้วบัดข่อยเซาฮ้อนแล้วข่อยก็เอ็กซ์เพคให้เจ้าผู้ที่ว่าถูกฮ้อนใส่หั่นให้หับว่าบ่มีหยังเด้อว่าซั่นมันบ่มีหยังจังได๋เนาะข่อยเมื่อกี้ที่ตากเครื่องอยู่เครื่องก็เปียกหมดมันก็มีผลสะท้อนมันบ่เรื่องดินฟ้าอากาศท่านผู้ฟังก็บ่เป็นหยังดอกลมกันไปมื้อนี้ก็ผู้ดีน้องตุ้ยมานี่ 99.9 ครบแล้วก็อัญใหญ่บุญยิ่งครบอัญใหญ่คำแสนครบน้องดังดาวครบก็ก่อนอื่นก็จะขอ congratulation สมเสยการจัดงานของสมาคมออสเตรเลียลาวจีนวันแรงวันศุกร์ที่ผ่านมาจัดได้ดีหลายก็ฮู้อยู่ว่าสมาคมลาวจีนจัดนี่สมาชิกเพิ่นก็บ่แม่นหนุ่มปานใดก็พอดีดอกไม้บานกำลังงามแล้วก็อันขึ้นไปฟ้อนลีลาดนี่บ่เต็มตลอดเลย
2: แม่นเขาเจ้ามัก
4: เขาเจ้าเจ้ามักเต้นล้ำเต้นลีลาดเนาะจังหวะใดขึ้นมาก็เอาว่าจังซ
2: ั่นแต่ก็ขอว่าอย่างนึงเนาะอันนี้ขอตั้งหน้าทั้งสมาคมเพิ่นเนาะเพราะทำตามธรรมดาแล้วพวกเขาจะเล่นเพลงลาวค่อนข้างหลายเติบแต่เนื่องจากว่าจิคิม
4: นักฮ้องลาวบ่มา
2: เสียงหาย
4: แมน
2: เราเป็นไข้หวัด
4: พ่ออันนั้นเพิ่นอยู่พ่อสามีเพิ่นฟ้อนลำวงมาเพิ่นว่าโอ้ยเมียข่อยบ่ได้มาเด้อนางคิมหั่นอันห้องเสียงบ่ออกอ้าวมื้อนี้บ่ได้ฟังลำแล้วเน
2: า
4: ะว่
2: าเพราะว่าเพิ่นเตรียมไว้โหทั้งโอ้ธรรมดานี่ทั้งลำทั้ง
4: เสียดาย
2: ทั้งลำวงแม่อย่างเพิ่น
4: ซั่นได้สารวันได้ลำวงได้นั่นได้นี
2: ่ก็เลยมื้อนั้นก็ยังดีเนาะยังมีแขกที่ว่าขึ้นมาสวย
4: เป็นศิลปินถือว่าโปรเฟสชันนอลได้พื้นนะ
2: เจ้า
4: ขึ้นมาแล้วก็เอนเตอร์เทนนิ่งพ่อม
2: คำว่าซันเป็นโอ้ยเสร็จ
4: ยังว่านั่งถ่ายเอ๊ะบ่เห็นเจ๊คิมขึ้นมาร้องจักเทื่อจักฟ้อนสารวัน
2: แม่
4: ขันแม่เพิ่นมาบ่จักสารวันบ่จักตังบายบ่จัก
2: หยัง
4: แ
2: ล้วที่จริงเพิ่นเว้าเด้ล่ำเล่านี่ค่อยได้เบิด
4: แม่นี่ท่านผู้ฟังต้องเข้าใจว่าผู้เฮาเว้าถึงนี่มันคนจีนเด้อจีนลาวล่ำได้แต่เหนือตลอดใต
2: ้แต่เอ้ยไปวันจิกิมนี่รู้สึกจะเป็นแม่เราหันเป็นคนฝากแม่น้ำโขงอีกฝากนึงมาแต่ฝากพุ่นฝากฝั่งไทย
4: แต่ว่าเพิ่นก็มาใหญ่อยู่พี่ได้
2: แต่ว่าสมัยตะกี้เนาะฝั่งไทยกับฝั่งลาวหันละแม่นฝั่งเดียวกันแม่อยู่ฝากพุ่นพออยู่ฝากพี่
4: แม่นพวกเฮาก็เสื้อสายตระกูลเบิ่งมานี่พวกสมัยปู่ย่าตายายแล้วก็ปู่เนาะยกตัวอย่างจะมาแต่ทางจีนลงมาแล้วมาสร้างครอบครัวอยู่ลาวว่าเรื่องปู่ใหญ่ของเฮานี่แหละสร้างครอบครัวอยู่ลาวครัวนึงสร้างครอบครัวอยู่อยู่ไทยหันครัวนึงก็สร้างครอบครัวอยู่เวียดหันครัวนึงเป็นครอบครัวเศรษฐกิจ
2: เจ้า
4: เพราะว่าเพิ่นค้าขายดิ
2: ได้เบิ่งสวยกัน
4: ไปแล้วแทนที่สิไปเซาโรงแรมก็มีครอบมีครัวแล้วก็ไปสร้างอันนั้นว่าปู่ของเฮานี่รู้สึกว่ามีอยู่ลาวมีอยู่จีนแม่ใหญ่อยู่จีนแล้วก็มีอยู่เมืองไทยเจ้า3บอนและไปบอนใดเพิ่นก็ไปตั้งธุรกิจอยู่หั่นให้ครอบครัวโดยเฉพาะลูกชายผู้สืบต่อแล้วเพิ่นก็และเฮาสังเกตเบิ่งนี่หั่นนะพวกครอบครัวที่มาที่อยู่จีนที่อยู่ลาวที่อยู่ไทยหั่นเขาเจ้าบ่ได้ผิดกันแต
2: ่
4: ก็ฮักแพงกันเพราะเฮาจื้อได้ว่าพอเฒ่าของเฮานี่อยู่ในครอบครัวที่อยู่ลาวนี่นะก็มีลูกเป็น10กว่าคนเพิ่นเนาะถ้าท่านผู้ฟังบางคนที่ว่าอายุแก่แน่ก็จะรู้ว่าครอบครัวของดวงดาวแม่นมาจากครอบครัวพลศีนานะแล้วครอบครัวเพิ่นก็มี10กว่าคนเพิ่นจะเลือกเอาลูกชาย2คนไปเฮียนอยู่เมืองจีน
2: เพราะ
4: เอาหมดบ่ได้เด้
2: แพงเน
4: า
2: ะ
4: ไปเฮียนอยู่เมืองจีนไปอยู่ไสก็ไปอยู่น้ําแม่ใหญ่แม่ทําอิฐหั่นเพราะว่าแม่ใหญ่หั่นบ่มีลูกชายอยากได้ลูกชายเด็กเอาลูกชายของเมียที่2นะส่งไปเฮียนอยู่หั่นไปอยู่น้ําแม่ใหญ่เด้ได้ยินเพิ่นเว้าให้ฟังว่าเดินทางไปเป็นเดือนขี่เรือขึ้นไป
2: จ้ะ
4: ไปเฮียนอยู่หั่นหลายปีเติบจบอยู่หั่นแหละแล้วก็บัดมาแล้วเอาเครื่องใส่เต็มเรือให้มาอีกอันนี้มันระหว่าง2ครอบครัวเด้แล้วกลับมาและจึงว่าอันพ่อเฒ่าเฮาหั่นอันเพิ่นอยู่จำปาสักแต่ก่อนหั่นน่ะเรียกเพิ่นให้แม่นหยังเพิ่นนั่งอยู่ต่อหน้าเพิ่นมีโต๊ะน้อยอยู่ต่อหน้าห้านขายยาจีนหั่นน่ะและรับเขียนป้ายให้คนเพราะว่าคนจีนอยู่หั่นที่มาอยู่เมืองลาวเฮ็ดอันน่ะธุรกิจเขียนหนังสืออย่างก็บ่เป็นหลายเด้อ่านได้มะยองมะแยง99.9 แต่ว่าพ่อเฒ่าเฮานี่อากงนี่กลับมานี่เป็นถือว่าเป็นผู้เดียวละที่เฮียนจบมาแต่เมืองจีนรับเขียนป้ายให้รับเขียนหนังสือให้รับเขียนใบวันเกิดวันหยังให้ไปว่าเวียกนี่ตลอดเขียน
2: จริงๆหั่นน่ะอันน่ะในภาษาคนในสมัยตะกี้เนาะจะมีคนที่ว่าสามารถเขียนได้งามๆเขียนหนังสือเขาเอิ้นอะไรก็ลายมืองามเนาะคนจีนจะมักเขียนป้ายแดงเจี้ยแดงแล้วเอามาเขียนเพื่อที่จะไปติดไว้
4: อันนั้นมันภาษาเต็มเนาะภาษาเก่าเพราะภาษาใหม่เดี๋ยวนี้อยู่จีนแผ่นดินใหญ่เพิ่นเฮ็ดตัวย่อได้
2: จะมีการย่อลงก็คล้ายๆกับภาษาลาวเฮาทุกมื้อนี้แหละสวรรค์ตะกี้เขียนกับสวรรค์เดี๋ยวนี้เขียนบ่คือกัน
4: เอาตามเสียงเลยเดี๋ยวนี้เอาตาม
3: เพราะว่า
4: สวรรค์กับตัวหอตัววอวัน
3: มันเปลี่ยนแปลงกันมันหลายบางคนก็ว่าโอ้เฮ็ดจังซั่นผิดจังซี่ผิดความจริงหั่นแม่น
4: กันเป็นถูกแม่นการเปลี่ยนแปลงมันถูกกับสมัยที่เจ้าอยู
3: ่
4: คือเจ้าไปเขียนสวรรค์แบบสวไม่กันเนาะอยู่โรงเรียนเดี๋ยวนี้ในครูก็เขียนว่าผิดเจ้าก็ผิดเจ้าก็บ่ผ่านเจ้าต้องเขียนสวรรค์ออกเสียงหวันตัวหอตัววอตัววอเพราะว่ามันเพิ่นก็เขียนแนวนั้นในปื้มไปยังก่อนเด้
2: แล้วข้าพเจ้าเองเดี๋ยวนี้เริ่มเขียนลึ่งเขียนลึ่งกระลึ่งเลยเด้
4: พวกเฮาหั่นอันตัวส่วนบ่ดีของเฮามันเขียนผสม
2: แม่
4: อันเก่าได้อันใหม่ได้จักอีหยังเป็นอีหยังเฮาเพราะว่าเฮาเป็นคนอยู่2ระบบเด
2: ้
3: ถือว่าเป็นการดีเด้เรียนรู้หลายเพราะมันได้เรียนรู้หลายอัน ดังน้องดังดาว่าที่ว่าเรื่องประวัติศาสตร์ของล่าฮ้อนี่นะที่ถือว่าครอบครัวไพ่คือกันกับมีศาสตร์กุลมาแต่บนอื่นมัดถามว่าเป็นยังแต่บอกสันลังคนก็ถามว่าเอาไอ้ยิงเนสันกับมาแต่ใช้เราคือล่ำสลับสลับวันเราบอกเป็นเสือซ้ายขาบอกอาชีมีส่วน
4: แต่ว่าเป็นลาเทิง
2: ไอ้ลาเทิง
3: แต่ว่าเป็นน้ำเบิงหันเป็นน้ำเบิงแพรหันพ่อแม่หรือว่าเสื้อตระกูลนั้นเพิ่นมาจากจีนแล้วลงไปอยู่ใต
2: ้
3: เพิ่นเป็นในเพิ่นเขาเอิ้นในห้อยตะกี้ในห้อยมาถึงว่าไปค้าขายเอาสาม
4: ห้อยไป
3: ห้อยนางเอาอย่างนั้น
2: ห้อยไป
4: ห้อย
3: บ่อ
2: ในห้อย
3: หมายถึงว่ามีลูกน้องไง
2: เอ
3: าพอไปเอา
2: บ่อบริษัทเพิ่นเปิดบริษัท DHL ขนส่ง
3: แล้วก็ใช้เวลา3เดือนจะไปขายอยู่เมืองเวียด
2: ขนส่ง
3: 3เดือนที่ขึ้นมาขายอยู่เวียงจัน
2: ทน์แทนที่จะมีรถทรัคเพิ่นใช้สร้าง
0: มีสร้าง
4: เฮาไป12ปันนาเนาะและไปซื้อสาแซ่บได้ดีนี่ยังกินอยู่บ่ทันเมิดเกือบสิเมิดละสิได้ไปใหม่ละสาเพิ่นจะมีเอิ้นว่ามันมีภาษาจีนดอกแปลว่าสาพวกนี้หั่นสมัยก่อนมันมีประวัติอยู่บอนว่าเขาเจ้าปลูกซาแล้วเขาเจ้าเด็ดซาที่ว่าเด็ดซาเนี่ยเขาต้องเข้าใจเนาะผู้ใดที่บ่ทันฮู้ประวัติเรื่องซามันมีตัวยอดมันกับตัวใบใหญ่ใบธรรมดาตัวใบธรรมดาสิบ่แพงปานใดแห้งยอดเท่าใดแห้งแพงเท่านั้น
2: เจ้า
4: 3ยอด3ใบตัว3ใบแล้วบัดนี้สมัยก่อนหั่นคันแม่นว่าพวกอยู่12ปันน้ํามันก็อยู่ไก่ปักกิ่งเนาะไก่จากอันเมืองหลวงและทุกคนก็จะต้องจักเอาใจฮ่องเต้เสียสวยให้บ่หรือว่าเอาของไปถวายบ่และพวกที่ปลูกซาอยู่ในเขตอยู่12ปันน้านี่จะไปเก็บซาแล้วก็ใส่ม้าไปเอาไปฮอดปักกิ่งเป่ยชิงเอาไปถวายให้ฮ่องเต้แต่ว่าตอนที่ไปหันตากไปนําเวลาเฮาใส่ม้าใส่ยังหั่นน่ะเพิ่นจะตากไปนําไปฮอดแล้วก็พอดีแห้งงามจะเป็นซาที่ตากตากไปใส่แดดแล้วพวกเฮาไปซื้อมากินก็แซ่บได้ละซาของเขาเจ้าพิเศษอยู่บ่อนว่าปกติกินซานี่ได้ยินผู้เฒ่าเพิ่นบอกว่าข้างคืนเราบ่ให้กินมันสิเจ็บท้องมันบ่ดีแต่ซานี่นี่ใส่น้ําตื่มได้ตั้งเป็น10เทื
2: ่อ
4: ข้างคืนก็บ่เป็นหยัง10เทื่อ20เทื่อก็ได้หมดละกระเทาะหมดละกระเทาะก็หอมและเพราะฉะนั้นเวลาเฮาไปซื้อหั่นก็มีนางสาวที่เขาเจ้าเฮ็ดให้เบิ่งหั่นเว้านําอีหยังนําเว้าภาษาไทยได้สวยได
2: ้โอ้แม่น
4: อยู่12ปันนา
0: คนหลายเขาเจ้าสิไปเรียนภาษาไทย
4: เรียนเว้าภาษาไทยแต่
0: ภาษาไทยแล้วคนลาวก็เข้าใจ
4: แม่น
2: เจ้า
4: เพราะฉะนั้นกับเซตให้เราซื้อ
0: มีหยังก็ซื้อเพิ่นใส่ผัวเก
4: ่
0: าผ
4: ั
0: วใหม่
4: บ่ภาษามันออกคือๆกับว่าคล้ายๆกับว่าผัวเก่าผัวใหม่แต่แม่นภาษาจีนน่ะบ่แม่นบ่หมายถึงผัวเก่าผัวใหม่ในภาษาลาวดอกมันมีบ่มันมีออกมาแต่เพิ่นก็เลยเว้าเป็นตลกแล้วมันก็มี2แบบแบบนึงหั่นแม่นแก่แบบนึงหั่นแม่นอ่อนแต่ประวัติเพิ่นเล่าให้ฟังว่าแม่นซาที่จะเอาไปถวายคล้ายๆกับเป็นการเสียสวยให้ฮ่องเต
2: ้
4: อยู่เมืองหลวง
2: เจ้า
4: เนาะเฮากินหยังเฮาก็คิดไปนําคิดเบิ่งว่าขบวนนี้แห่ไปมีสร้างแล้วก็เฮ็ดเป็นพระธาตุใส่หลังสร้างหั่นตากซาไปนําซามันจึงจะบ่อันน่ะบ่เปียกซื้นหั่นนะ
2: จ้ะ
4: ไปฮอดแล้วก็พอดีฮ่องเต้ได้ดื่มน้ําซางาม
0: ว่
4: าเจ้า
2: เอ้าก่อนสิไปฟังเพลงเฮาขอกึ่งว่าเพลงที่จะเปิดนี่เป็นเพลงที่ข้าพเจ้าหาก็อัดแล้วมั้ยใหม่ๆแล้วก็เลยเอาไปปล่อยลงอยู่ YouTube กับ Spotify กับไม่อย่างก็ Facebook Page และจะมีหลายๆท่านกึ่งเข้ามาบอกว่าอ้อม่วนเพลงนี
0: ้
2: เสียง AI ห้องดีแต่ที่จริงเขาอยากจะบอกว่าบ่แม่น AI ห้องแม่นมนุษย์
4: คนสดๆเลยแม่นบ่ 100% บ่
2: แม่นข้าพเจ้าห้องเอง
4: หัวใจก็แม่นคนบ่
0: แ
2: สงเดือนเตือนให้เศร้า
4: โอ้แสงเดือนเตือนให้เศร้าเป็นเพลงของพ่อมาพิมสอน
2: เจ้าลองฟังเบิ่ง
0: แสงเดือนเตือนให้เศร้าจากวิทยุ FM 99.9
5: 99.9

0: 99.9 FM ทุกเสาร์วันอาทิตย์ 10:52 น.เป็นจังได๋ท่านผู้ฟังที่เคารพพงเพ็งใหม่เนาะฝนแสงเดือนเตือนให้เสาเนาะดังที่ได้เว้าสู่กันฟังเนาะข้าพเจ้าว่าแล้วเพ็งลาวลำลาวผู้ใดเอาไปห้องห้องอยู่ไสมุมโลกใดซาดได้เอาไปห้องเฮาฟังแล้วก็ม่วนซื่นก็คือเพิ่นแต่งมาใหม่ๆนี่แหละเฮ็ดออกมาใหม่ๆนี่ฟังแล้วอ่อนซอนเนาะ
1: เป็นเพลงเย็นๆเนาะซึ่งเป็นเพลงที่นํามาคัฟเวอร์ห้องขึ้นใหม
0: ่
1: ก็เป็นเพลงที่คนบางคนเพื่อนๆฟังแล้วว่ามัน AI ห้องเนาะเฮาก็ขอยืนยันว่ามันมนุษย์นี่แหละห้อง
2: ตัวเป็นๆนี่แหละนั่งข้างๆค่ะพระเจ้านี่แหละท่านนั่นไสภูมิสวรรค์นี่แหละแต่ว่าเพลงนี้ตามถ้าพระเจ้าคิดเด้อจักแม่นผิดหรือบ่ผู้ห้องบ่หรือว่านักประพันธ์นี่แม่นทานพรหมอภิมสร
1: แม่น
2: แต่ว่าตัวนี้
1: นักร้องแม่นไอ้นิดวิจิตรวง
2: นิดวิจิตรวงแต่ผู้แต่งแม่นทานพรหมอภิมสร
3: เป็นเพลงคลาสสิก
1: ครับ
2: ถ้าหากว่าบ่ถูกผู้ใดทานผู้ฟังผู้ใดที่ว่าเกิดทัน
3: สิ่งที่เฮา
2: ก็ให้อัน
3: สิ่งที่เฮาสนใจเรื่องเพลงตัวนี้หั่นหมายถึงว่าเพิ่นว่าเป็นเพลงแบบ AI เพราะว่าหลายๆเพลงที่ว่าเพลงรุ่นเก่าหั่นน่ะเพิ่นเอามาเข้าเป็น AIแต่คันฟังแล้วหันถ้าเฮาฟังคัก AI กับเสียงแท้นะมันสิแตกต่างกันที่สุดคือน้องตุ้ยร้องเมื่อกี้นี่นะแน่นอนบ่แม่น AI เพราะ AI มันต้องเพี้ยนในๆๆนึงน้อยนึงสิให้เฮา
1: ได้แล้วอีกอันนึง AI เพิ่นบ่ต้องหันใจ
3: เจ้าเพราะว่ามันไปเลยโลด
1: เพิ่นห้องได้สบายเฮา
2: เสียงสูงก็สูงปิดบ่มีตก
1: เจ้า
2: บ่มีหายใจเลยหมายความว่าเฮานี่คือโดยเฉพาะเนาะเนาะอันต้องเว้าให้อันนั้นน้องตุ้ยฟังว่าอันเฮาก็เป็นนักห้องสมัครเรียนผู้นึงคันงานดอกงานแจวบ่ได้ขาดนักห้องเจ็บคอมาบ่ได้จังซี่เฮาก็ขึ้นแทนว่าซั่นซะเป็นอันเป็นมือ2ห้องเพลงยากนี่เด้อเป็นเพลงของอันเอื้อสมฟองยกตัวอย่างกุหลาบแทนกาดกุหลาบดอกนี้สร้างงามดีน้องนี่ขอมอบให้นะบัดทอนฮุกมันน่ะนะ
1: พัน
2: แยกนะป้าโทต้องหีบยุดตอนมันสิว่าเปลี่ยนแปลงสภาพนะถ้าว่ายุดบ่ทันนี่ตัวนี้ไปบ่รอด
1: หมดเสียงหมด
2: แล้วก็ผู้มาร้องเพลงเพิ่นได้ดีก็แม่นนักห้องใหม่เฮานี่นะก็บ่ใหม่ปานใดเอื้อหยังว่าที่เราเคยมาอัน
1: ว่า
2: เสียงหวานๆดอก
1: จ
2: ักหน่อยคิดพ่อซื้อมักลืมซื้อเพิ่นดาราเพชร
1: ดาราเพชร
2: นี่ห้องคิดว่าแม่นดาราเพชรผู้เดียวเนี่ยห้องเพลงของเอื้อสมของนาสมฟองนี่ได้เป๊ะบ่แม่นเป๊ะละเสียงเราสู
3: ง
2: เราเสียงสูงได้ดาราเพชรนี่เราคันสิเว้านี่เขาเทียบใส่เมืองไทยนี่เทียบใส่ดาวใจพระจิตเพิ่นได
1: ้
2: เพลงหวานนี่เรากินขาดเลย
1: แม่นเสียงเรามวน
2: แล้วก็นอกจากนั้นหั่นเพลงกุหลาบแทนกาดแล้วยังมาเอาเฮ็ดเป็นจังหวะซาๆๆได้อีกเอาห้องจังหวะสโลโบเรโลยังเกือบตาย
1: เร
2: ามาห้องเป็นซาๆๆได้อีกเนาะผู้ใดที่บ่แม่นบ่เคยห้องก็จะบ่ฮู้ว่าเพลงใดห้องยากห้องง่ายเนาะแล้วก็เพลงนึงที่ห้องยากก็เป็นเพลงอันน่ะที่ดงดาเอามาอัดน้องตุ้ยพาอัดลิ้นแต่เพลงอันน่ะคงสิโดนที่หัก
1: ห้อง
2: ยาก
1: คือ
2: กันเพราะว่าถ้าเฮาขึ้นเสียงธรรมดาบัดตัวมันสูงทอนฮุกหั่นนะผู้ที่จะเป็นผู้ที่เป็นนักห้องสมัครลิ้นจะขึ้นห้องอยู่ถึงเวทีให้พยายามเบิ่งทอนฮุกว่าตัวเองไปรอดบ่การ ทอนหุบมันสูงแหละเขาต้องขึ้นเสียงต่ำด้วยหนึ่งขอขี้เพิ่นลงเพราะว่าเขาอาจจะห้องขี้เดียวกับนักห้องโปรเฟชชั่นอลบ่ได
1: ้เจ้าแม่
2: และโดยเฉพาะอายุเขาใหญ่ขึ้นมานี่แต่ดวงดาวยังน้อยนี่เสียงสูงปานใดก็ได้บัดนี้อันน่ะเขาใหญ่ขึ้นมาแล้วเขาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วก็อันอีกจังหนึ่งเขาก็บ่ค่อยได้เอ็กซ์ไซส์พวกนักห้องนี่เพิ่นจะไปลอยน้ำได้เอาเอ็กซ์ไซส์สปอร์ตเพิ่นอีหยังให้มันได้ดังอันนี้สำหรับอาทิตย์นี้นี่คิดว่าจะ 99.9 เจ้าอาทิตย์นี้คิดว่าจะส่วนน้องตุ้ยล้มกันเรื่องบ่ตื่มอีกเทื่อนึงเรื่องเกี่ยวกับผู้กินเงินได้รับเงินผู้เฒ่านะเพนชั่นเนอร์เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผู้เฒ่าเฮานี่ก็อยากไปเที่ยวปีหนึ่งเทื่อนึงยังสิไปได้เดินปันไดเพิ่นยังสิบ่ตัดเงินเอียงหยังก็ตามเฮาสิเว้าเฮาสิเว้าลืมขึ้นเรื่อยๆเพราะว่านโยบายออกมาใหม่และอันที่2นี่แม่นอยากเว้าถึงเรื่องนี้แม่นเรื่องที่มีหลายคนก็ตกใจว่าถ้าหากว่าพรรค One Nation หรือว่าพรรคที่ว่าไปเอียงๆคัวนี่ขึ้นเรื่อง Immigration จะมีการเปลี่ยนแปลงหยังบ่ หลายคนก็ว่าบ่หวังว่าจะบ่โหดถึงขั้นว่าจะส่งกลับแต่ดงอันนี้เฮาก็บ่ฮู้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮามาสังเกตนี่บ่ทันฮอดการเลือกตั้งดอกรัฐบาลเดี๋ยวนี้นี่ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงละเรื่องนโยบายของ immigration เพราะฉะนั้นให้ทุกคนให้ความสนใจตลอด
3: เจ้าแม่แหละ
2: เกี่ยวกับเรื่อง immigration เพราะว่าเฮาหั่นยังมีพี่มีน้องมีญาติพี่น้องมีแต่งงานแต่งการมีมาเยี่ยมมายามกันระหว่างลาวกับประเทศออสเตรเลียหั่นบ่ได้ขาดเพราะฉะนั้นนโยบายimmigration แต่ละเทื่อที่เปลี่ยนแปลงหั่นมันจะมากระทบเฮาโดยตรงบางคนก็อยากส่งลูกมาหํามาเฮียนเฮาจะเว้าให้ฟังทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่อย่างใหญ่หลวงบ่ถึงขั้นว่าฮอดการเลือกตั้งดอกรัฐบาลสุดเดี๋ยวนี้ก็เริ่มอยากอันเข้ามาเปลี่ยนแล้วและกฎหมาย immigration นี่เป็นกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงหลายที่สุดและซับซ้อนหลายที่สุดทนายความหลายท่านกันยังยอมรับว่าเฮียนจบทนายมานี่กฎหมายอย่างอื่นนะมันจะคงโต
1: แม่น
2: บ่ค่อยเปลี่ยนแต่ immigration นี่เปลี่ยนตลอด
1: กับกฎหมาย tax
2: กฎหมาย tax บ่ให้เว้าแหละ
1: แปลว่าจะมีการเปลี่ยน
2: เป็นสิ่งแน่นอนอยู่ในโลกมนุษย์เฮานี่เพิ่นว่าในประเทศที่ว่าเจริญประเทศตะวันตกนี่มี2อย่างที่ว่ามั่นคงแน่นอนที่สุดบ่มีไผหลีกได้1เป็นความตาย2เป็นเสียภาษี tax man หลีกเพิ่นบ่ได้ฮู้จักเบิดล่ะบัดนี้ดวงดาวก็คันสิเว้าก็เข้ามาสู่อายุที่จะได้เงินผู้เฒ่าเนาะก็ได้รับเงินผู้เฒ่าไปรอบ1 2รอบจังมารู้สึกว่าตราบใดที่เจ้าเข้าไปในเซ็นเตอร์ลิงหั่นบ่มีความลับในชีวิตของเจ้า
1: เจ้า
2: บ่มีความลับในชีวิตของเจ้าคือแต่ก่อนเขามาถามเงินจะมีเท่าใดอยู่ในธนาคารโอ้ถามแบบนี้ไผสิบอกเจ้าเนาะบ่มีไผสามารถมาถามนอกจากเพิ่นว่าตอนนั้นให้แม่น taxation มีสิทธิ์ถามเนาะมีสิทธิ์เข้าไปกวดนั่นนี่แต่คันเฮามีปัญหาหยังเพิ่นก็บ่กวดเซ็นเตอร์ลิงบ่ต้องถามต้องให้ตอบเพิ่นได้ถูก2อาทิตย
1: ์เจ้า
2: เออ
0: จริงๆอ่ะเพิ่นฮู้แต่ว่าเพิ่นถาม
2: บ่แม่นจังซี่อ้ายบ่แม่นเพิ่นฮู้ก็จริงอยู่แต่ว่าเพิ่นจะไปกวดของทุกอาคาวนั่นบ่ได้บ่มีเวลาบ่มีรีซอร์สผู้ที่เฮ็ดเวียกกับเซ็นเตอร์ลิงหั่นน่ะเฮ็ดอยู่นโยบายหยังก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเพิ่นจึงอาศัยว่าให้เฮาเองนี่แจ้งยกตัวอย่างว่าเฮ้ออาทิตย์ก่อนถูกโลตโต้ได้ 200,000 แต่ตอนเฮาขอกินใหม่เฮาบ่มีเด้เงิน 200,000 เอามาเฮ็ดหยังบัดนี้ต้องแจ้งให้เพิ่นทราบอีกได้ว่าได้เงิน 200,000
1: จ้า
2: เอามาเป็นแอสเซทบัดนี้การนั้น 200,000 เอาไปเข้าธนาคารได้ดอกเบี้ยแจ้งอีกว่าเป็นรายได้บัดนี้ดอกเบี้ยบ่มีหยังที่เป็นความลับกับเซ็นเตอร์ลิงถ้าเพิ่นและในแต่ละปีเพิ่นอาจจะมีการตรวจสอบแบบว่าแรนดอมมันเป็นกฎหมายของทางนโยบายของทางรัฐบาลว่าในแต่ละปีเจ้าก็ต้องกวดอันนั้นอันนี้ให้มันได้จักกรณีเสื่องมาถือเขายกตัวอย่างเพิ่นกวดถ้าว่าเขาแจ้งไปผิดน้อยนึงนะเขาว่าคันมีรายได้เข้ามาต้องแจ้งภายใน14วันเป็นว่าอย่างสินะแล้ววันนี้การแจ้งหันท่าผู้ใดเก่งหันก็แจ้งทางออนไลน์ก็ได้แต่ว่ามันเข้าไปบางยากลึกลับซับซ้อนคันว่าสิไปแจ้งอยู่ห้องการก็ได้แต่ว่ารอคิวดวงดาวเคยไปตอนทําอิฐไปให้เพิ่นสัมภาษณ์ว่าเฮามีสิทธิ์กินเงินผู้เฒ่านี่ได้บ่เพราะอายุฮอดหั่นนะโอ้ยรอคิวคิวก็บ่เดินปานใดแต่ว่ามื้อทับอิฐเลยไปเซ็นเตอร์ลิงขวัญเสียเลยมีคนเข้ามาอารวาสเอารถถีบเข้ามาในหั่นเลยมาจอดอยู่ในหั่นแล้วเจ้าหน้าที่เพิ่นอันอากาศเพิ่นออกมาว่าให้เอาออกแล้วก็อารวาสใหญ่ด่าเบิดตัวที่ว่ากูสิอยู่บ่หรือสิหนีวะนี่คิดอยู่ในใจเพราะฉะนั้นมันมีของแนวนี้หั่นนะว่าบางคนก็ถูกตัดเงินอันนั้นนี่แล้วก็ใจหายอารวาสนะ
0: lost temper นะภาษาอังกฤษว่าใจหายงุดงิด
2: ที่จริงเพิ่นมีสิทธิ์เจ้าบ่มีสิทธิ์ที่จะไปอันน่ะที่จะไปอันน่ะแสดงความอำนาจบาดใหญ่แต่ on the other side of the coin แบบนี้ดวงดาวก็มีประสบการณ์ว่าเจ้าหน้าที่บางท่านที่เฮ็ดเวียกเสื้อสัมภาษณ์เฮาหั่น treat เฮาคือกับว่าเฮาไปขอทานคือว่าคําตอบอย่างของเจ้านี่ต้องตัวแหละอย่างๆหั่นนะ
1: แม่นว่า
2: แม่นแต่ว่าดวงดาวถือแค่เดียวการนั้นเจ้าหน้าที่คนอื่นหั่นอยู่ในอันน่ะอยู่เป็นอยู่บอนอันน่ะโต๊ะมีหยังน่ะเพิ่นก็เว้าดีนําจนถึงจุดมื้อนั้นดวงดาวแล้วลุกขึ้นว่าสิออกจากหั่นว่าสิบ่เอาแต่มายืนขึ้นปุ๊บนั่งลงใหม่ว่าบ่แม่นเ พราะว่าเฮามีสิทธิ์
1: แม่นเป็นสิทธิ์ของ
2: มันเฮามีสิทธิ์เฮาเหตุการณ์มานี่ 3-40 ปีเฮามีสิทธิ์เฮาอายุฮอดซ้ํานี่เฮามีสิทธิ์อย่าลืมว่าถ้าหากว่าเฮามีสิทธิ์ได้ถึงว่าจะบ่ได้เงินอันผู้เฒ่าถ้าเฮามีเงินนั่นซุปเปอร์เป็นหยังของเฮาหลายนะแต่เฮาก็มีสิทธิ์ได้บัตร
1: จ้
2: าหลายคนบ่ฮู้บัตรตัวนี้บัตร concession card นี้เฮาจะมีสิทธิ์ไปซื้อยาถูกราคาราคามันถูกลงหลายเด
1: ้
2: และบัดนี้มันก็แปลกอายุแฮงใหญ่ขึ้นแฮงกินยาคือกันกับกินอันขนมนี่แหละ
1: ซอ
2: สยังรวมน้ําไอ้หยังว่ากินแล้วบ่แคนดี้ขนมหั่นลอลี่หั่นเป็นกรรมผู้ใดยัดเข้าปากหั่นเออจักแม่นความดันจักแม่นเบาหวานจักแม่นหยังตอนยังหนุ่มหั่นผัดบ่เป็นเฒ่ามาผัดต้องการซื้อยาหลายคันบ่ได้บัตร concession card นั้นโอ้ยเจ้า
1: แพง
2: โอ้เดือนนึงนี่เป็น100 200เพิ่นแหละ
1: แม่น
3: ลอลี่ของผู้เฒ่า
2: ลอลี่ของผู้เฒ่า
1: เว้าถึงเรื่องอันน่ะ concession card เนาะสัปดาห์แล้วนี่ก็มีข่าวขึ้นมาอันนี้เป็นคนที่จื้อไปบอกคนลาวอเมริกาที่ถึกอันรถ
2: พันล้าน
1: นะ 1,300 ล้านแล้วเสียชีวิตแล้ว
2: เสียชีวิตแล้วล่ะเน
1: า
2: ะ
1: มีการฟินโนมันยัง
2: แต่เราก็แบ่งให้พี่ให้น้องให้หยัง
1: ชาริตี้บ่แน่ใจเด้ออันน
2: ี้บ่เราก็ให้อยู่แล้วเราก็เฮ็ดชาริตี้แม่น
1: ว่าเฮาเฮาเฮาข้าพเจ้าเองก็ได้มีแต่เห็นแต่เราอันห้องคาราโอเกะอยู่บ้านแล้วก็
2: โอ้คาราโอเกะนี่บ่ถึกรถโต๊ะกับห้องอยู่เดี๋ยวนี้น
1: ะ
2: มันก็บ่แพงปานใด 3-400 ก็ได้สักนึง
1: เ
2: ล
1: ยแต่ของเราจอนาจอนี่ปานจอห้อง
2: อันนั้นแม่นอันนั้นแม่นอันนี้เฮาบ่มีฮอดห้องเก็บเสียงห้องแฮงหลายก็ข้างบ้านสิจม
1: แม่น
2: สิเฮ็ดห้องเก็บเสียง
1: เวลาเฮาเบิ่งเห็นเฮาเขาข้าพเจ้าหากมันมันนั่งคิดไล่เบิ่งตัวเลขพันล้านนี่มันใหญ
3: ่
1: ใหญ่มหาศาล
2: พันล้าน US ได
1: เย้เพราะว่าอย่างไอ้ยิงเฮาล้านนึงนี่มันก็หลายแล้วล้านนึง10เทื่อนี่ก็ยังหลายล้าน100เทื่อนี่มันบักหลายแล้วอันนี้มันพันเทื่อแล้ว
2: เกือบคูณ2พุ่นใดเพราะว่ามันเป็นเงินออสเตรเลียนะเพราะว่าเงิน US ก็เจ้าอันราคามันสูงกว่าเด
1: ้เอ้เงินพันล้านนี่มัน
2: ถือแต่ยังหนุ่มใครได้เนาะเฒ่าแล้วจนแ
1: ล้วเจ็บเป็นอย่างแล้วไปลูก
4: พันล้านก็คิดว่า600ล้านมันเอาไปเสียภาษี
1: กับบ่เป็นหยังนกก็ยังหลายเพราะว่ามันเย
4: ่โอ้เรื่องนั้นน่ะเว้าเรื่องโลโต้มานี่มันโอ้ใจนําไว้อ่ะมาฟังเพลงบ่นวนเนาะเพลงนี้ชื่อว่าเพราะอ้ายนี่ลืมน้องบ่ลงแล้วเฮาจะค่อยมาล้มกันต่อจ้ะ

0: เพราะอ้ายนี้ลืมน้อง
1: แม่แหละ
0: เพลงกับเพลงเป็นเพลงคลาสสิก
1: บ้าสิลึงเนาะคำคำนี่
0: เจ้าเพราะว่าเรื่องเพลงคลาสสิกแบบ1970
1: เจ้า
0: เห็นป่ะมันก็เป็นคลาสสิกแบบ50ปีผ่านมาแล้วดิ
1: ถ้
0: าสิว่าเพลงนี้50 60ปีผ่านมาแล้วฮะเพราะอ้ายนี้ลืม
2: 99.9เป็นของวรเดชพวกตามสกุลดิษฐวงศ์นี่แหละเนาะ
0: เออ
2: พวกพี่น้องป้องป้ายของไอ้ไผทุนเฮาเนี่
0: ย
2: แหละพวกนี้เสื้อบ่ถิ่มไทยเฮาเด
0: ้
2: มักอันมักไม่เลิศยอมเงินบ่ไกลโกก
0: เบิ่ง
2: อายไผทุนเฮานี่ก็ฮ้วยห้องเพลงบ่ธรรมดาเด้เออก็จังว่าเพลงเพิ่นน่ะมีแต่เพลงม่วนๆเพิ่นอัดมาหั่นเนาะแล้วก็ข้าพเจ้าก็ยังเคยท่วงติงเพิ่นเรื่อยๆอยู่ว่าอ้ายเพลงอ้ายหั่นมันม่วนอยู่บ่ไอ้ไผทุนแต่ว่าอันว่าเพลงอีหยังแพมนพื้นนี้ที่เขามอบให
0: ้
2: นะ
0: เ
2: ออบ่แพมนมันบ่ม่นได้อ้ายมันสี่เหลี่ยม
0: เอออ้
2: าวใส่ๆอ้ายห้องมันจังได๋แพสี่เหลี่ยมพื้นนี้ที่เขามอบให้สมมุติว่าสมัยก่อนยังใส่มูชัวอยู่ดิใส่แพมนเดี๋ยวนี้หั่นเว้าเดี๋ยวนี้ห้องเพลงนี่บ่ยากเขาก็ใส่ทิชชู่ซั่งขี้มูกปึ๊ดนึงแล้วเขาก็ถิ่มเลยนะแต่ก่อนนี่ต้องเอามาซักใหม่เด้เออแล้วบัดนี้มีแพมนแพหยังล่ะคั่นแม่นว่าผู้บ่าวผู้สาวเพิ่นมีจิตใจให้กันค่ะผู้สาวก็ซื้อผ้ามาทักขอบนะดวงดาวก็ยังเคยเฮียนทักขอบแล้วก็ใส่ซื้ออยู่ทั้งข้าง
3: ทักเซลซื้อ
2: ท่านบ่าวไพวันบ่กับพี
3: ่
2: หัวใจแล้วก็ถ้าอีหยังก็ whatever no that's how when we were young
3: เจ้า
2: เพราะฉะนั้นโอเคดิทวงเนาะ something
3: เจ้าดิทวงไอวิลเลียมดิทวง
2: วิลเลียมและว
3: อร์เดท
2: either one of them
3: เจ้า
2: แต่ว่าท่านวิลเลียมค่ะพระเจ้ายังได้พบเพิ่นได้อยู่อเมริกาได้อยู่ North Carolina I think North Carolina มันมีงานนึงแหละเพิ่นไปยังรอยัง
1: น
2: ึ
1: งวิลเลียมหรือจันทรา
2: No William I'm talking about William not จันทราจันทราจะห้องเพลงไว
0: เพิ่นเคยมานี่
2: คิดทอดความหักหัวใจตึกตัก
0: เคยมานี
3: ่อุเทนศักดา
2: จันทราอุเทนศักดาได้เพิ่นก็ไปตามอายุสังขารเนาะแต่ว่าไอวิลเลียมนี่ยังโอเคยังรออยู่ยังอันนี้โอเคเฮามื้อนี้ค่ะจะชวนน้องตุ้ยเว้า
3: เรื่อง
1: หลวงพ่อบาง
2: หลวงพ่อบางแล้วก็เว้าเรื่อง
1: บ่
2: เดี๋ยวขอเวลาคือตัวนึงคือว่าบ่ทันออกพระศรีเมตไตรอีหยังคะนะที่ว่าเป็นผู้หญิงที่ได้แสดงตัวว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายนี่นะ
3: อยู่ใส
2: ่แล้วอยู่โต๊ะขอบแล้
3: ว
2: แต่ว่าเรื่องนี้ very sensitive เฮาจะเว้าพระมื้อนี้จะล้มจุดเริ่มต้นซะก่อนและปัจจุบันนี้ดวงดาวได้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากพระอาจารย์หวันอยู่วัดพญอดแก้วเพราะว่าองค์นี้เพิ่นไปเฮียนจบมาได้ปริญญาโทปรากฏว่าเพิ่นเฮียนอยู่พม่าแล้วมาต่ออยู่ไทยหรือ something like that และจะให้เพิ่นเว้าประวัติของพระศรีเมตไตรนี่ก่อนซึ่งเป็นพระพุทธเจ้านี่มีหลายองค์เนาะซึ่งว่าเพิ่นมาเกิดนี่ก็องค์เดียวบ่ยังมีหลาย
3: อย่างเดียวนี่มีองค์ที่5ตามที่ข้าพเจ้าได้อ่านมา
2: เจ้า
3: เป็นองค์ของสุดองค์ที่5ซึ่งพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
2: องค์ปัจจุบัน
3: แม่นองค์ที่5
2: และผู้หญิงผู้นี้หั่นเราอ้างตัวว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าและอยู่ศูนย์อันวิปัสสนาศูนย์ทางธรรมแต่ว่าก่อนอื่นใดหมดน่ะพวกเขาเลือกว่าเรื่องแบบนี้ทางวิทยุนี่จะต้องได้ใช้วิจารณญาณต้องใช้ความระมัดระวัง
3: เจ้า
2: เพื่อบ่ให้เสียหายผู้ถือกล่าวหาแล้วก็เพื่อให้มันมีมูลความจริงมูลความจริงก็คือว่าประวัติของพระพุทธเจ้าองค์นี้หั่นแม่นหยังและสิ่งที่กระแสมาแห้งที่สุดโดยเฉพาะถึงขั้นว่าระดับขององค์การศาสนาของรัฐบาลก็คือแนวลอสังศาสตร์เขามามีส่วนเกี่ยวข้องและศูนย์ท
3: าง
2: วิปัสสนาของเพิ่นเดี๋ยวนี้ปิด
3: ถึกปิดเจ้า
2: อย่างเป็นทางการแต่เขาจะมาเบิ่งว่าเรื่องมันเป็นคือแนวใดแล้วก็ประวัติของพระพุทธเจ้าองค์นี้หั่นแม่นหยังข้อสำคัญที่คนกระแสต่อต้านแห้งที่สุดหั่นแม่นแล้วเป็นแม่หญิง
3: เจ้า
2: เพราะว่าอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในนั้นในนี้หั่นบ่ได้เขียนว่าพระพุทธเจ้าเป็นแม่หญิง
3: แม่น
2: เป็นไปได้บ่ว่าพระพุทธเจ้าสิเป็นแม่หญิงโตนี่เป็นเรื่องที่เฮาจะ approach อย่างระมัดระวังที่สุดเพราะว่าในสมัยนี้หั่นบ่มีคําว่าผู้ชายแม่หญิง
3: จ้ะ
2: มาผู้ใดมีความสามารถแต่ถึงขั้นว่าที่จะไปอ้างว่าตนเองเป็นพุทธเจ้าได้บ่บางอย่างหั่นคําว่า gender หั่นนะมันก็ยังบ่มีบทบาทคือจังว่าผู้หญิงสิไปอ้างว่าข้อยเป็นพระเยซูเจ้าจังซี
3: ่บ่ได
2: ้ก็ข้าเจ้าก็คือสิบ่รับคือกันเพราะว่าตัวนี้มันเรื่องเกินที่จะเว้าถึงเรื่องเรื่องเพศเรื่อง gender เนาะเฮาจะมาเว้าเทละเล็กละน้อยจะบ่เว้าหุนแฮงแหละขอแจ้งให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายทราบว่าเฮาบ่ได้มีความสำนานเรื่องศาสนาและเฮาก็บ่ได้มีความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
3: เจ้า
2: แต่เฮาจะเว้าตามกระแสข่าว
3: อา
2: จจะจึงมาเว้าตึมแค่นี้แหละแล้วก็ดวงดาวจะเว้าเพิ่มต่ออีกเล็กน้อยทุกเทื่อที่มาก็จะเว้าถึงเรื่องผู้สูงอายุที่กินเงิน pensioners กินเงิน old age pension กับการเดินทางกับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงใหม่กับเงินที่เพิ่มขึ้นน้อยนึงเพิ่มขึ้นน้อยนึงกินเฟอยังบ่ได้ถ้วยนึงซำนะแต่ละอาทิตย์หั่นแล้วก็จะเว้าเรื่อง immigration น้อยหนึ่งว่าหลายคนก็มีความกังวลว่ามันจะเกิดหยังขึ้นกับเรื่อง immigration นี
3: ้99.9เจ้าเว้าถึงเรื่อง immigration เนาะเมื่อวานนี้ก็ได้เบิ่งวิดีโอตัวนึงซึ่งเป็นจากพี่น้องชาวอเมริกาซึ่งเว้าถึงเรื่องคนนึงที่ไปจากศูนย์หนองคายไปอยู่หั่นตั้งแต่ปี1980พุ่นแหละแล้วก็ได้มีครอบครัวแต่ว่าตอนเพิ่นเป็นหนุ่มหั่นนะเพิ่นเริ่มมีประวัติที่บ่ดีเนาะมีเมียมีลูก2คนเดี๋ยวนี้ถูกศาลถูกตำรวจอันนั้นจับสิส่งกลับลาวเย่แล้วเพิ่นก็ออกมาเว้าว่าโอเคข่อยแม่นอยู่ข่อยได้เฮ็ดบ่ดีหยังๆแต่เดี๋ยวนี้ข่อยเป็นคนดีแล้วได้ข่อยเฮ็ดการข่อยมีเมียมีลูกแต่ทางตำรวจไอซ์ของท่านทรัมป์บอกว่าน้องข่อยจะส่งเกี่ยวกับท่านเราจะถึกในประเทศกลับไปประเทศลาวเนาะก็คือค่อยเว้าแหละว่าอันคนที่เคยเฮ็ดบ่ดีสมัยปี1990พุ่นตอนเป็นบ่าวเป็นหยังลักซกขโมยน้อยหรือว่ามีการเป็นนักเลงหยังหั่นนะก็ถึกทางยังก็ตำรวจหมายหัวไว้ที่จะส่งกลับลาวแต่บัดนี้มาคิดว่าไอ้หญิงสมมุติว่าเจ้ากับข่อยอายุป่านนี้แล้วแล้วเฮาอยู่ดีๆมื้อนึงทางอันตำรวจบอกว่าข่อยสิส่งเจ้ากลับลาวมันยากเด้เพราะว่าเฮาต้องกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เน
0: า
3: ะ
0: เฮาบ่ได้กล้าเตรียมไว
3: ้เรื่องการเป็นอยู่เด้การบ่สบกสบายเด้แม่นบ่
0: อันนี้มันก็เขาเอิ้นว่าก
3: รรมที่เราสร้างไว้
0: กรรมที่เราสร้างไว้ผลกรรมการกระทํา
2: แต่ว่า
0: เพราะว่าเจ้ากระทําเรื่องข่มอันนี้มาศาลจะบ่คือกฎหมายคือกันเขาสิบ่ปล่อยเจ้าไว้เด็ดขาดจะปราบจะไว้หันเหมือนเวลาจะมีความผิดซ้ําๆกัน
2: แต่ว่าแต่

0: เสพติดบ่ส่งยาส่งหยังติดยาเสพติดอันนั้นนี่บ่เรื่องบ่เรื่องคดีที่บ่แฮงว่าซั่นซะแบบซ้ําว่าเสพยาเสพติดนี่เด็กน้อยอยู่นี่เฮาก็มีหลายคือกัน
1: แม่น
0: บ่ว่าจะแม่นชาติใดมันเป็นกระแสซึ่งเด็กน้อยเขาเจ้าใส่ยาเสพติดเป็นสิ่งมันติดกันหั่นนะเขาเจ้าอันยั่วกันและบางคนหั่นเว้าว่าได้ใส่หมดแล้วได้ใส่หมดแล้วก็คือว่าจะติดคุกจักปีก็ได้เข้าแล้วแต่ในบางกรณีหั่นติดคุกจักปีแต่ต้องออกมาใส่โทษกรรมอยู่นอกแบบว่ายังบ่ทันหมดเถือซึ่งอันนี้ระบบศาลอยู่ในหลายๆประเทศก็อยากเหตุเพราะว่าแทนที่จะเอาคนอยู่ในคุกเสียข้าวแดงหั่นนะให้พวกนักโทษนั้นเพิ่นอยากถ้าว่าผู้ใดมี behavior หรือว่ามีความประพฤติดีแสดงให้เห็นว่าจะปรับเปลี่ยนได้อยากให้ออกมาอยู่นอกโดยภายใต้การควบคุมให้ไปเฮ็ดเวียกหาเงินมากินเองแทนที่จะว่าให้อยู่ในคุกแล้วเป็นไผเอาเงินจ่ายไปซื้อข้าวให้เขา
1: เงินพวกเฮาเน
0: าะก็เงินพวกเฮาเนาะแล้วก็ต้องจ้างพวกรักษาความปลอดภัยกับไผกับเงินพวกเฮาคันเขาออกมาอยู่นอกเขาจะแสดงว่าตัวเองเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงที่แสได้คนเฮาเฮ็ดผิดพลาดในชีวิตมวลว่าสิผิดบัดเดียวตลอดชีวิตอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วผู้ที่ออกมาก็อยู่ในความควบคุมถ้าว่าเฮ็ดผิดอีกตัวนี้จึงเป็นหนัก
1: จ้ะ
0: เนาะอยู่ในกรณีของคนลาวหลายคนหั่นว่าเขาเจ้าเฮ็ดผิดแท้แล้วก็บางคนหั่นว่าจะต้องได้ไปแจ้ง6เดือนเทื่อนึงบ่หรือแม่นหยังเทื่อนึงต้องไปแจ้งความผิดชอบหั่นนะบัดนี้บัดฮอดย้ําไปแจ้งแล้วก็รวบตัวเอาเลย
1: เจ้า
0: ส่งเลยเดี๋ยวนี้ยังใครว่าสิส่งมาลาวบางบอนท่านก็ว่าส่งไปประเทศที่บ่ฮู้เลยว่าแม่นหยัง
1: เจ้า
0: เพราะว่าทางท่านทรัมป์หั่นได้ไปนโยบายของเพิ่นหั่นไปเซาคุกไว้อยู่ทั่วโลกเด้
1: เจ้า
0: เซาคุกประเทศเฮี้ยนๆเลยล่ะไปว่าส่งไปส่งไปอยู่คุก
1: ไปขังไว้อยู่พุ่น
0: เป็นนักโทษของอเมริกาแต่ส่งไปขังไว้อยู่พุ่น
2: Interesting แล้วเฮาร่วมกันต่อเนาะอิงตามเวลาเฮาสิฟังเพลงอีกเพลงนึงได้แล้วเข้าทางรายการสถานีแล้วมาลงกับ
1: เวลาผ่านไปไวๆ
3: แม่น
1: ว่าเจ้าโอเคNo.